0: รูปตุกรองกิรกเตอร์เงาเปรอะแกงเรือกะไรเจียกละเฮมล้อยรูแกงมาอักปรันจวะอันยำบองอักเกริมรอยเนวประสังเจอเปลยหุยระยืดจรอยกระปุดยาอสุกปะแกงตรแวกละบูจวะกระปุดเจียวเอียเจียวโมคูลดาปเนเอียปะตุดจุนตำสังนอกเกาอัดเงาตุยแกงกะสังอักเกลิฮนนมอลลูเจตรปะบอนเปลยรำเงาตุยฮาซาสังอักเกลู่สังอาเกติบนเปลยอัดอาเกติตุยตุเครื่องเปลือกเงะมึงโปอาเกลิคำอาเกลาเตืองประตูเปลยกะนาติโจบนเปลยเท่าลุเลาเตืองครูรูปมึงสังนอกเมตโตเลอร์เวมังเนมโกสังมอคลรัมปิดดาปเนบ่าวตุยฝึกบักเวมอลู่เจอมังทนในฮลาวดอนครูรูปสังอาเกดังมาแฮมตุ้ยมอปตกเงะบ่อยถั่วโปรก็สังบ่อยตะจุทนปะจรุยรูปะเปลตอยอันนี้นำหางเงะตอยหะตึ้มไตรเจียวปะกะเงะปะจิงปลาปลาเปลวลูกก็สังตัวมอยัวแม่ลอนดังมาเปียวปลาอันยำอาเกดิตอยกระเนมประกักเปลือกสังโนบ่อยทนหลุดบิงสังอันโนไม่ดิ้งที่พงเละระแวกมังหะตึ้มก็สังเปลวชนุ่มตำครูรูปอมังลอนดังมาระเบเนมรตโตเมตตังแคนสังโนตึมปะกะตึมกวาลปลาอัญามตวยริมนูห่างยัวแมยะอสุกเปียวปะยาวแงกะปุดปจรอยมนึกแงเปรอะในบุยุหะซายูแงปะกราหมอยะอสุกปุวิบองออเมสมะตุตังเลปจิงเรพุนยามอะเกปะปรับกะสังโนห่างตรูสิปรกมนุนะปลอยบอยปลายปลาไม่ดิ้งทิพุงปรือเทาสังกอปลาย่ำหางกระปุดยาอสุกเมาเทือทนในเละปัดยาวยาอสุกเมาเยื่อปลาย่ำเมาปลาคล้องก็มึงเหล่ามึกหน้าเปลยอมวยเปลือยเล่าเปลือกในคู่ดักปนเนยบ่าวเมาเนี่ยวเอียวปะรดสังนกเงาตัวต้มปลาย่ำอเกะต้มเงาเปลือยเปลือยก็สังอเกะดังมาแฮมตุ้ยเมาย่ำอเกะก็สังนกมตรูสิเสมปรักดิตัวกระเนมประกาตุยคุลรำปิดดาปเน่บ่าวตุยฝึกบักครูรูปสังอาเกดังมาแฮมปัจจุบันดูได้ตุยตะไลท่าโลแกลงเนกปะอาเกอยู่ทิพย์เงี้ยไปจริงตะไลทิพย์ประเกยหางเงี้ยตุยฮัมเมาจัวเปรอะเอลปะรดแม่บุกเมาตลาอาเกตลาคละฮัมเมามึงจุดมตะแบ่งคุลคุลปะรดตะแตงมึงหิวปะแปลงปะโตตึมก่อสร้างหนักเลยระเมิดเซตสังน้องดังมาเงี้ยปะกระกะยะอโศกเมาลู่เจตุมนึกเงี้ยเปรอะเมาจัวอามายเหงื่อถิ่นแกเอียงโจติคุลรำปิดดาปเนเบาติฟึกบักเปรเทาเลตุคุลดาปเนปตนเงะเปรอะเปรกอภิเพงตึมตะแบงคุลแกเงะทองมอลู่เจครูรูปสร้างอาเกดังมาแฮมหตึมตะแบงคุลห่างปอมนุ้ยคุลดาปเนปกุมรอมกุมจูจนุมตำเปรอะในเตะคุลอัดปบุปะเท่าทิมเนียมปุ๊บสังโนใบตึมทนลวดบิงดิ่งเทียนดองตุปตนเงะเปรอะครูรูปยูรบเม็ดอันนี้นำอาเกฮิมปะโตเปรย์กระตุ้มก็สางปะเปลตัวดังมาเจ้าปะปุกลงเปรย์ตะปะกระจับแฮมหามาเมืองครูรูปกุมจูเปรย์กระปมนุ้ยโคดาปเน่หังสังโนเงะตัวเปรย์เงะรบเม็ดบ่มเมาเหล่าอาเกะเหล่ากละเงะไปจริงปลายปลาเปรย์ดิตัวเงะไปจริงอายุหัดที่ประดาประตูแฮมสังโนกระเจ็บแฮมเบเรกเนมตามประกาศเปลือกสังโนยูปลายปลาเล็กเกียงปะเจียวปะกะปลุติจูเปลืออิวติปมังปลายปลาเปลวดิตอยห้างตุ้มเปลือกเมาตุยแวยืดหัตเรียเบเรครูรูปสังอาเกดังมาแฮมเกล็กบรึกเมาเลือดหิวยับใบบ่าวตุยฝึกบักปัจจุบันยูปะเปลตอยตะไลติปปลายปลาดิตอยตะไลถาวลุปะแข่งเวอิวติปห้างเงี้ยเยอะตลายตีประเคยเท้าบังริมสังโนอันในอัดเละเวะอมังตุ้มเนื้อเงี้ยเปรอะหามาเยอะมึงโคลรำปิดดาปเนปลายปลามังเปรอะปัดรถกล้าเปรอะเงี้ยปอมนุยโคลปะกุ้มจูเงี้ยตอยตุ้มตลายปะเชียวปะกะเงี้ยปะจิงปลายปลาเปรี้ยวดิตอย
1: นี่ មិត្តវះបិជុតលក្ខសកតបមើមុងផ្ដុងហាប់តលៃច្រៃបឹះរ៉ាភិងហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរុ